ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเป็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도모
1: 르게너에게가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูก

0: ที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วบัตรไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
0: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา FB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด่านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

บางคนตื่นมาเพื่อความฝันแต่กูตื่นมาเพื่อความอยู่รอดมือดังด้านคู่นี้และข้าวทุกมือให้ครอบครัวถึงมันจะเหนื่อยแต่คนใช้แรงอย่างกูไม่มีสิทธิ์ล้ม

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมง

0: ทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도모
0: 르게너에게가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: ครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:06:895.59 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่

นี่บ่อตกปลา FB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ FB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย097-974-3680คุณเบนซ์097-974-3680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

สวัสดีครับพี่น้องโอ้โหมื้อนี้นะฮะคึกคักตัวนี่ถามเด้อเจ้านี่มีไผถึกเอิ้นว่า

だいこの ขอบคุณเจ้าเอลัดคิวเพลงอยากฟังพี่โอมโฮมเพลงมาเมียสดๆ สักครั้งหนึ่งและอีกครึ่งของฝันได้เลยเจ้ามาเมียช่วงนี้มาเมียมาแรงคอกันทุกเวทีเลยนะเจ้ายินดีห้องก็ฟังเจ้าศิลปินต้นฉบับเพลงมาเมียคือพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นะเจ้าแล้วก็ไอ้จรัญมโนเพชรเป็นผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากเรื่องราวที่เปิ้นบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วตำนานฮักนะเจ้าของเปิ้นฮองว่าสองเชื้อชาติ

0: านวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มันไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง

0: จลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643954มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955971 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: บ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดิบปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ FB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด่านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย097-974-3680คุณเบนซ์097-974-3680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้เราจะไปตกปลา
2: ชีวิต
3: มันก็

าเดียวาเลตี้ดิเจวุฒิขอรายงานตัวนะครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงโดยประมาณทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงในส่วนของภาคเช้านะครับทักทาย138ยูสเซอร์ตรงนี้ด้วยจ้ะนะครับหลังจากที่ไม่ได้มานั่งในช่วงของวันเช้า 2-3 วันนะครับวันนี้พร้อมประจำการแล้วล่ะนะครับในส่วนของวันเช้าเราเจอกัน3ชั่วโมงนะครับทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์ไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยก็ฟังได้แล้วนะครับอยู่ตรงไหนท่านก็ฟังได้ในช่วงแรกนะครับช่วงวันเช้าแบบนี้9โมงเช้าจ้า

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับกล้วยสแตมสีดาลุยไฟขอบคุณจองผู้ให้การสนับสนุนฮาจัยฟูมูลปาร์ตี้นะครับปีหน้าเดือนมกราพูดถึงปีหน้ามันยาวเลยนะครับไม่ยาวเลยมีอีก 3-4 เดือนนะครับเดี๋ยวก็สิ้นปีกันแล้วแล้วก็เราจะจัดโชว์เครื่องเสียงที่ตลาดน้ำบ้านบลูนะครับมีดีเจบุญชูกับดีเจที่รอบนี้นะครับบอกได้เลยว่าสะเทือนแน่นอนนะครับเพราะว่าดีเจถือว่าระดับมืออาชีพแนวนาของประเทศนะครับดีเจที่3สลึงกับดีเจบุญชูขอบคุณช่องผู้ให้การสนับสนุนนะครับที่เพิ่มเติมกันเข้ามาเมื่อวานนะครับกองหล่อซิง1ช่อง UNB กลาด4ช่องนะครับซ้ายบ้านผู2ช่องสอสกุลชัย2เบสิก20 2เอทีโอโต้24เฟียวฟาว2เสียลิตร3ช่องออโต้เทคนิค2ช่องพี่บ่าวสกาย22นะครับอาร์มซ่าช็อป2 KP 22บางเสม KS คาเลน2นะครับเบลคาช็อป4พี่ชัยเซอร์วิส1 SP 22หลานชุ่มเสียงคาวดิโอ2ช่อง7 22 PK ควรเนียงหนองบ่าวที่มานวาก2ช่องนะครับออกซิเจนภูวิลา2ส่วนหน้าออโต้แอร์2บอตกลามาเรียกับกำจัดลวกของบีซิน2ช่างซ้อน4 Maximum Project นะครับปาตาลีปาชาลี2บ่าวควรเนียง2นะครับช่างนวด2ช่องพี่ตูนคาออดิโอ3ช่องนะครับนี่ก็คือผู้ให้การสนับสนุนทันขอบคุณนะครับช่องทุกๆช่องรายงานตัว Facebook บุตรแกประกอบนะครับย้ำว่าช่องผู้ให้การสนับสนุนช่องละ500หลอดกาแฟเนื่องคันนะครับส่วนท่านผู้ชมก็ห้านี้บอกได้เลยว่าชมฟรีโคโยตี้20คนนะครับโคโยตี้20คนนะครับเจอกันท่านอยากสนับสนุนห้านหัดใหญ่ฟูมูลปาร์ตี้ครั้งที่9ย้ำว่าครั้งที่9แล้วนะครับเป็นนานของผมเองท่านก็โทรหาผมได้เลยนะจะขึ้นช่องจะตั้งบูธหรือจะเอารถยนต์มาประกวดเอารถมาโชว์ก็รถโชว์คันละ100รถประกวดซ้ายกระบะคันละ300รถ VIP คันละ300นะครับพร้อมถ้วยรางวัลนี่ติดต่อดีเจวุฒิได้เลยนะจ๊ะ0945285636นะครับขอบคุณลอย77ยูเซอร์ที่ให้เกียรติติดตามเราฟังบ้านไม้เรดิโอนะครับฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงบ้านเธอบ้านฉัน

ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อฮันเจวอลเลตี้บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวยิงสปอร์ตสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวมาจ้าชั่วโมงที่2

0: ครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car Shop ภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลCar Shop ภาคใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331 คุณยุทธ 086-290-6535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นAirport เปิด 11:30 นถึง 01-061-895-5974
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

Andiamo a letti. ชั่วโมงที่2นะครับ10โมงกับอีก23นาทีขอบคุณที่ท่านได้เกติดตามรับฟังบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับรายการตัวล่วงนวดขอบคุณครับน้องกี้ใส่ตื้อขอเพลงสุดทางแล้วหรือยังนะครับได้ฟังต่อเดียว188ยูเซอร์ตรงนี้ขอบคุณนะครับฝากให้ด้วยจ้ะน้ามอมดีเจวุฒินะครับเดี๋ยวคนที่ออเดอร์มาตอนเที่ยงผมจัดส่งให้เลยนะครับจะเป็นแบบชีตัวในรถนะครับชีตัวขวดละ150กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายปลาบากาดแขวนในรถขวดละ50บาทนะครับสั่งเป็นโคในรถ1ขวดชีตัว1ขวดก็200ส่งฟรีหรือจะสั่งในรถอย่างเดียวก็ได้4ขวด200ถ้าไม่ถึง200ก็กิจการส่ง20นะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์นะครับหรือว่าโทรก็ได้หรือว่าทานทักช่องแชท Facebook นะครับนะถ้าโทรก็จะเดี๋ยวผมให้ท่านบันทึกลงโทรศัพท์อะไรเบอร์โทรนะครับ094บันทึกได้เลยเลือกคนหา ID ได้นะครับ094-528-5636นี่เป็นเบอร์ผมเลยนะครับเป็นเบอร์ค่ายน้ำมอมเบอร์ลงโฆษณาแล้วก็เบอร์ผู้ให้การสนับสนุนฮาเจฟฟูลปาร์ตี้ครั้งที่9นะครับช่องละ500หลอดกาแฟ1คันหรือฐานไม่มีหลอดก็ไม่เป็นไรนะครับมีห้างร้านบริษัทจะทำอะไรก็แล้วแต่อยากจะลงป้ายโฆษณาชงนะครับ1ผมเอาชื่อป้ายของฐานขึ้นหลังเวทีประกาศทางออนไลน์ให้นะครับประกาศทางวิทยุให้ด้วยนะครับฐานจะขึ้น1ช่อง500ก็ได้จะขึ้น2ช่อง 1,000 นะครับติดต่อวุฒิได้เลยนะครับติดต่อผมได้เลยไม่เป็นไรครับเบี้ยเดี๋ยวคอยแก็บเดือนมกรานะครับเดี๋ยวผมถักหาทานเองไม่เป็นไรนะครับเบี้ยก่อยแก็บเดือนมกราแต่ลงทะเบียนลงช่องไว้ก่อนนะครับเพราะว่าปลายไวนิ้วมันมีจำนวนจำกัดว่ากี่ช่องกี่ช่องนะครับหลังดีเจมิกหลังเวทีเห็นชัดแล้วดีเจยืนมิกนะครับก็มีดีเจที่กับดีเจบุญชูพร้อมด้วยประธานนะครับประธานก็นายกนะครับก็นายกของบ้านพลูฐานล่องนะครับแล้วก็โกยุงอีกหลายคนซอทอนะครับซอทอฟิล์มแล้วก็มีอีกหลายคนที่เป็นซอทอในพื้นที่เขตตรงนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นรวมกันนะครับเรามากระตุ้นเศรษฐกิจให้พ่อแม่พี่น้องให้ชาวบ้านเท่านั้นได้ค่ายคล้องกันนะครับได้ค่ายคล้องกันในค่ายตลาดหนามบ้านพลูก็ขายไปแล้วนะครับเลือดทานยากจะมาขายภายในห้างก็ได้นะครับภายในห้างก็มาขายได้เลยนะครับไฟเนี่ยไฮฟรีผมชาวเครื่องบันไฟไฮนะครับแต่ถ้ามาขายในห้างก็เอาแบบสบายๆเม็ดละ100ถูกมากทานจะเอา1เม็ดก็ได้2เม็ดก็ได้นะครับ2เม็ดก็200แล้วก็บอกได้เลยว่าราคานี้ไม่แพงนะครับเม็ดละ100ครับเวลาผมจัดงานโชว์เครื่องเสียงหรือจัดงานอะไรเนี่ยเราก็จะขายให้ชาวบ้านเนี่ยได้ถูกนะครับขายเม็ดละ100ถูกมากแต่ส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านก็แม่คงแม่ค้าก็จะเอา2เม็ดบางทีบอกกับพี่อุด3เม็ด200ได้มั้ยผมว่าได้ไม่ใช่ปัญหาให้มาขายกันให้ทานได้มีเบี้ยไปต่อยอดให้ทานได้ขายของได้กันผมพร้อมที่จะจัดงานนะครับผมจัดคนนู้จัดคนนี้จัดนะครับเทศบาลจัดหรือว่าใครจัดก็แล้วแต่เราเพื่อมากระตุ้นหาดใหญ่สงขลาให้มันได้คลึกคลื่นนะครับคนนู้จัดอ่านคอนเสิร์ตคนนี้จัดอ่านใบวีคนนู้จัดพุงลาวคนนี้จัดเครื่องเสียงคนนู้จัดอ่านการกุศลคนนี้จัดเก็บบัตรเลือดตามปากเขาเลยได้พี่แล้วได้หมดเลยนะครับเพื่อให้มันคลึกคลื่นกันนะครับ

ทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่แกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

สบายเลยนะครับพูดอยู่นี่ว่าเดือนหน้านะครับใครจะช่วยเล่าเพราะว่าคนละครึ่งหมดแล้วเดือนนี้เขาออกมาเรียบร้อยแล้วจ้ะผ่านฉลุยอีก2เดือนคนที่ช่วยเล่าเดือนหน้าคนละครึ่งเหมือนเดิมจ้ะต่อไปเป็นตุลาพฤศจิกายนอย่าเลือกท่านว่าเดือนเดียวนี้ใส่เมย์3เดือนสิ้นปีไปเลยเอาเป็นว่าคนที่ได้คนละครึ่งนะครับ60 40แล้วก็บัตรหลัดสวัสดิการที่เพิ่มมา 1,000 นะครับทานจะได้ไปอีก2เดือนจ้ะได้ไปอีก2เดือนเห็นไหมว่าแล้วเดือนหน้าก็จะช่วยเล่าช่วยอีกแล้ว2เดือนดีใจกันด้วยนะตุลาพฤศจิท่านว่าเหลืออีกเดือนเดียวอ่ะช่วยแล้วก็ช่วยถึงสิ้นปีซะแล้วเหลืออีกเดือนเดียวเอาไว้ทำไรล่ะจ้าเธอจ๋าใช่ไหมเดือนเดียวเองนะโมพุทธายะเดี๋ยวฟังเพลงก่อนอยู่กี่คนตอนนี้180คนเนอะเหมือนสักครู่สัญญาณนิดไม่รุดนะ184คนนะครับสบายเลยนะครับช่วยอีก2เดือนจ้ะขอบคุณจ้า

้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ได้บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีคลื่นดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่า

ชื่อเพลงว่าลุนนี่ละลายสับกินสับมากเลือกเกินต้องละลายเป็นแม่น้ำเลยเหรอขอบคุณนะครับที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังบ้านไหมฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับ180ก็ขึ้นลงๆครับ180 200 190 170ก่อนเที่ยงก่อนที่จะพักรับประทานอาหารนะครับน้ำหอมดีเจวุฒิค่ะน้ำหอมล่ะหอมติดทนนานนะครับชี้ตัวคั่วอร่อยอาซิบกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายแคว้นในหลอดคั่วละ50บาทครับสั่งซองอร่อยส่งฟรีทำแบบระบบโอนวันนี้จัดส่งให้ถูกจ้าแล้วนะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์0945285636ฝนตกครับวันนี้อากาศดีที่บ้านทานฝนตกไหมครับบ้านผมตอนนี้ตกเรียบร้อยแล้วจ้าหาดใหญ่ตกพื้นที่ของชาญนะครับบ้านทานตกหรือยังครับผมว่าน่าจะไม่เหลือเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันเป็นแบบนี้มา 2-3 วันแล้วนะครับพร้อมด้วยควันอินโดนะครับนี่ก็บอกว่ายังมีอีกหลายวันเลยที่ในฝั่งของสงขลาได้รับผลกระทบนะครับไฟป่าของอินโดไม้แล้วก็ลามกินเป็นลูกควันนะครับทำไมกระแสลมเนี่ยนะครับจากลมทะเลอ่าวเบงกอลพาผัดควันมาที่ประเทศไทยถึงทำไมคนเนี่ยเริ่มจะเจ็บข้อแสบข้อกันแล้วเพราะว่าขาของพีเอ็มนี่สูงกว่า 2.5 ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและก็อีกหลายคนที่อยู่กลางแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นหอดออกกำลังกายหอดอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับอยู่ได้แต่ต้องใส่แมสก์แล้วนะครับต้องใส่แมสก์เพื่อป้องกันและก็เราจะไม่โดนควันเข้าไปในร่างกายเราเยอะแต่เดี๋ยวเราจะเจ็บข้ออักเสบเป็นเซมามังบางคนก็เป็นภูมิแพ้นะครับ5เมตรมาใส่นะโดยความหวังดีจากบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงและก็การ19.0 หัดใหญ่รวมไปถึงการ 12.25 ด้วยจ้าควันมาเลยแล้วนี่ดีฝนมาตกฝนตกมันได้ชะล้างเอาควันลงมากับฝนกันบ้างนะครับพี่บ้าวอะไรอันตัวจ้าพี่บ้าวข้อแข็งข้อหรือว่าอะไรแข็งอ่ะนะช่างลิ้นลงคลึงช่างลิ้นควรลังอะไรแข็งอ่ะช่างลิ้นเล็กนะโอ้เล็กแข็งเล็กแข็งคลึงร้อยเลยลงคลึงนี่หลานมิวชอบก็ฟังอยู่นะครับคุณหลัดหลอดคุดแก้วเจริญพงผีพงก็ฟังผีเคคนเนียงก็ฟังอยู่หลายคนนะครับขอบพระคุณครับทักทายกันได้อินบ็อกซ์ได้น้องกี้ไซตื้อโอเคอูดแกประกอบบ้านไหมนะครับเป็นภาษาไทยอินบ็อกซ์มาเลยหรืออะไรอ่ะตัวก็ได้บอกว่าพี่อูดฟังอยู่หรือจะโทรขอเพลง0945285636วันนี้วัดมัวงอมเดี๋ยวมาพูดกันนะครับจบสักเพลง2เพลง

ังลินว่าแข็งแข็งแลกแข็งมีหลายคนบอกว่าทีบิวจะนั่นนะครับจะนั่นฮักขาใจใจนะครับฮักขาเวทีฮักขาดีเจส่วนนึงก็ผมจะซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนนะครับแต่ยังไม่ได้กล้าไม่ได้ประกาศว่าจะเป็นโรงเรียนไหนนะครับก็ผ่านฟูมูลของเราเนี่ยที่เราจัดกันทุกๆปีแต่ผมเว้นมา3ปีแล้วนะครับเว้นมา3ปีครบปีหน้า3ปีพอดีก็เลยว่าฮักขาใจใจขาเวทีขาเครื่องปั่นไฟขาดีเจส่วนหนึ่งนะครับก็ส่วนหนึ่งนะพี่น้องจะซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่าจะเป็นอุปกรณ์การกีฬาโรงเรียนไหนนะครับเพราะว่าเราก็จัดงานก็บุญอยู่แล้วนะครับสายบุญอยู่แล้วหาดใหญ่ฟูมูลปาร์ตี้ทุกๆปีที่เราจัดขึ้นมานะครับก็บางปีนะครับบางปีก็ไม่ได้ไปมอบนะครับเหมือนปีที่แล้วไม่ได้ไปมอบเพราะว่าปีที่แล้วค่าใช้จ่ายมันสูงไม่ได้ไปมอบนะครับปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ตั้งจุดประสงค์ไว้นะครับว่าเราจะซื้ออุปกรณ์นะครับแต่ปีนี้เราจะซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆนะครับทานรวมสมทบทุนได้นะครับถ้าทานช่วยเหลือแล้วไม่ลำบากแต่ถ้าทานลำบากก็อย่าเลยนะครับก็อย่าเลยแต่ถ้าไม่ลำบากก็ได้นะครับคนละนิดคนละหน่อยได้เพ่นะครับแต่ว่าทานจะช่วยเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าขึ้นชองนะครับถ้าขึ้นชองผู้ให้การสนับสนุนปลายไวนิ้วหลังเวทีนะครับนั่นก็คือชองละ500ลานของทานชื่อหางหุ่นส่วนของทานก็จะขึ้นป้ายบนเวทีจะขอบคุณทางออนไลน์จะขอบคุณทางวิทยุด้วยจนถึงวันหน้าเลยนะครับผมจะขอบคุณเรื่อยๆเหมือนวันนี้ที่ผมประกาศชองนะครับจะขอบคุณเรื่อยๆทางวิทยุเพราะว่าขออนุญาตพ่อใจแล้วนะครับก็ส่วนนึงนะพี่น้องไม่ได้หมอบไม่มดนะครับก็จะซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ นะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายก็สี่ห้าหมื่นแล้วทิ้งเราก็ชมฟรีคือจัดงานโชว์เครื่องเสียงไม่ได้เก็บเบียร์นะครับจัดทุกๆครั้งที่ผ่านมาให้ชมฟรีตลอดให้รอบนี้ก็ให้ชมฟรีนะครับถึงแม้ว่าจะมีศิลปินเราก็ให้ชมฟรีเหมือนกันนะครับแต่ปีนี้ไม่มีศิลปินนะครับปีก่อนนู้นมีโอ้หลายปีแล้วก็มีศิลปินเข้ามาด้วยนะครับแต่ปีนี้นะครับไม่มีศิลปินมีการโชว์เครื่องเสียงถึงรถที่มาโชว์ก็ขอเก็บคันลอยนี่ครับคันลอยรอบนี้ผมน่าจะนักกับขาตัวดีเจเพราะว่าขาตัวดีเจ2คนปาเข้าไป20,000นะครับรวมทั้งตัวเครื่องบินรวมทั้งห้องพักแล้วนะครับก็น่าจะอยู่ที่22,000รวมทั้งห้องพักนะ22,000แล้วก็เวทีผมจ่ายเวทีใหญ่เลยครับเวทีแบบหน้าจั่วมีลังคาแล้วก็เครื่องปั้นส่วนแม่ค่ะก็เม็ดลอยนี่ครับมาขายเม็ดลอยมาตั้งบูธก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าตั้งบูธเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเต็นท์เนี่ยก็ไม่ใช่ราคาเม็ดลอยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าผมไปเช่าเต็นท์มาราคาเท่าไหร่ไปหาเต็นท์มาได้เท่าไหร่เรื่องไม่ต้องเอาเต็นท์ก็ได้มาตั้งบูธก็เลยครับมาตั้งขายก็เลยเม็ดลอยนี่ครับพ่อค้าแม่ค้าได้ขายของได้จัดตรงไหนครับจัดที่ตลาดน้ำบ้านพลูปีหน้านะครับก็ปีหน้าวันที่30มกราคมผมนี่ฝนนะถึงวันที่31ตุลาก็ที่บ้านน้องโอพี่ปุ๊พี่ตี้พี่ชัยเขาจัดงานโชว์เครื่องเสียงที่ป้าดังวันที่30ตุลาก็มีดีเจบุญชูมีดีเจเอกแล้วก็มีผมด้วย3คนที่ไปมิกซ์ถึงผมก็จัดดักหน้าไม่ได้ผมก็จัดไปข้างหลังไม่ได้แต่เดี๋ยวพอไปจัดข้างหลังเนี่ยคนมาหานผมบอกว่าก็รวดดีเจที่มาก็เลยว่าอ้าวน้องๆกันพี่ที่บ้านเพื่อนๆกันผมก็เลยกระโดดไปเป็นเดือนมกราปีหน้าวันที่30เลยนะครับ30มกราท่านอยากจะสนับสนุนเนื้อรวมบุญรวมทำบุญก็ได้เลยนะครับทำบุญได้เลยนะเอาที่ว่าท่านสบายสบายทำบุญแล้วช่วยเหลือแล้วก็ท่านไม่ลำบากนะครับไม่ลำบากนะแล้วแต่เลยว่าท่านจะช่วยเหลือช่องทางแบบไหนคนละร้อยสองร้อยสามร้อยก็ได้ได้หมดเลยจะขึ้นช่องก็ได้นะครับช่องที่ผมประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้นี่ก็มีไล่ช่องอยู่นะนะครับมีไล่ช่องอยู่เดี๋ยวช่วงวิทยุแล้ววันนี้วิทยุแต่ไม่แน่ว่าผมหนังไม่หนังวันนี้วิทยุเพราะว่าไปแจกข่าวสารที่วัดม่วงง้อมนะครับแจกข่าวสารวัดม่วงง้อมวันนี้ใกล้ว่างก็ขอเชิญนะครับหลับข่าวสารคนละ1ถุงถุงละ5กิโล1ถุงเป็นข่าวสารหอมมะลิที่วัดม่วงง้อมแม่ทอมนี่เองนะครับเริ่มแจกกันประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปแจกข่าวสาร1ถุงคนละ5กิโลเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายถ้าผมไม่ติดภารกิจหรือว่าฝนตกไม่นักค
คงจะจัดรายการอยู่ที่บ้านแต่ถ้าฝนแรงฝนไม่ตกผมนาคอล่ารายการทางวิทยุ1วันนะครับเพื่อไปช่วยห้านวัดนะครับไปช่วยห้านวัดนะไปช่วยพระอาจารย์นะครับ

คุณจรูนบอกว่าพี่หุ่นน้ำมอมในรถ4ขวดได้เลยคุณจรูนรอบเที่ยงวันนี้ผมส่งไปแล้วเมื่อตี11รถก็มารับแล้วเดี๋ยวผมของคุณจรูนเดี๋ยวผมตัดยอดส่งต่อเช้านะครับเพราะว่าวันนี้ตี11รถเฟดเขามารับที่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้ต่อเช้านะพี่จรูนนะขอบคุณจ้าส่งวันถึงจ้าส่งต่อเช้าเหมือนวันนี้ผมจัดส่งเมื่อรถมารับวันนี้ใช่มั้ยครับต่อเช้าได้ของขอบคุณพี่จรูน

ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติติดตามเราฟังบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงของทางสถานีนะครับถ้าฝนตกผมว่าอยู่ที่สถานีถ้าฝนไม่ตกเนี่ยคงจะไปช่วยพระอาจารย์แจกข่าวสารที่วัดหมู่ง้อมนะครับวันนี้50 มา 10นะครับเมเนกะลาตังไว้ก่อนทางวิทยุนะครับไปแล้วสวัสดีจ้าถึงเช้าเวลาเดิม 9:00 น.ถึงเที่ยงนะครับขอบคุณจ้า

0: วังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้นุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 0618955974 สายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิววัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา FB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเพชรสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกครองแผ่นดิน
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
1: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังได้ที่แนวเรดิโอหัดใหญ่ค่ะจะเจอกับด้าด้านะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้พร้อมมอบความสุขกันเช่นเคยนะคะและแน่นอนค่ะว่าฟังรายการของเราก็จะได้ติดตามรับฟังทั้งเนื้อหาสาระและก็ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาสตาร์ทกันด้วยเพลงนี้ค่ะ

วันนี้เรามาดูสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยดีกว่านะคะเมื่อวานนี้ฝนตกกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงกว่า 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะส่วนฝั่งตะวันตกนะคะร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและก็สตูลนั่นเองค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์

ันในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันกับ 3BB นะคะคุณสามารถที่จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก 3BB ค่ะได้ความเร็วความแรงนะคะที่คุณจะสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครต้องการอยากจะใช้เน็ตนะคะวันนี้มั่นใจเลือกกันได้เลยค่ะ 3BB จัดให้นะคะมีให้คุณได้เลือกกันไปกับแพ็กเกจหลากหลายและอย่างวันนี้เนี่ยมีโปรจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์ถูกอกถูกใจกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันค่ะเลือก 3BB ติดต่อกันมาที่1530ได้เลยค่ะ

ในช่วงเวลานี้นะคะใครที่กำลังมองหาที่พักสบายๆนะคะมาเจอกันได้เลยค่ะที่นี่พร้อมจัดให้กันไปนะคะสำหรับห้องพักนะคะที่คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศริมน้ำติดลำธารนะคะธรรมชาติสุดๆร่มรื่นมากๆมีความเป็นส่วนตัวกับห้องพักแยกทุกหลังมีห้องแล้วก็มีที่จอดรถแบบส่วนตัวค่ะราคาเริ่มต้นแค่คืนละ500บาทนะคะหรือว่าอยากจะพักแบบชั่วคราว2ชั่วโมง250บาทเองค่ะจองกันได้แล้วที่061-516-4545 061-516-4545นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมดซีโร่กราฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971928

ในช่วงสาระวันนี้นะคะขอนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราทำกันในยามเช้านี่คือแพทย์เตือนเอาไว้ว่า10พฤติกรรมนี้อย่าทำในตอนเช้าจะทำให้ตับของเราเนี่ยถูกทำลายได้นะคะการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำร้ายตับแต่ไม่ใช่สาเหตุเดียวเพราะว่าอาหารน้ำหนักตัวการสูบบุหรี่โรคประจำตัวรวมถึงการใช้ยาหรือว่าอาหารเสริมอย่างไม่เหมาะสมล้วนส่งผลต่อสุขภาพตับได้เช่นกันนะคะหนึ่งเลยไม่กินอาหารเช้าแล้วไปหนักในมื้อถัดไปเนี่ยอันนี้ห้ามทำนะคะมื้อเช้าจำเป็นยังคงต้องรับประทานกันค่ะเพราะการที่ไม่รับประทานอาหารเช้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ตับพังโดยตรงนะคะและก็ไม่ใช่ทุกคนที่งดมื้อเช้าจะเป็นโรคไขมันพอกตับสิ่งที่ควรระวังก็คือรูปแบบการกินโดยรวมค่ะโดยเฉพาะการปล่อยให้หิวจัดแล้วรับประทานอาหารแบบปริมาณมากเลือกอาหารหวานหรือมันสูงและก็ได้รับพลังงานเกินความต้องการอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมเช่นนี้อาจทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดผิดปกติซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของโรคไขมันพอกตับจากความผิดปกติของเมตาบอลิซึมนะคะแล้วก็สองเลยก็คือเริ่มวันด้วยน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มแบบหวานจัดอันนี้เนี่ยไม่ได้นะคะดื่มน้ำแรกเลยก็ต้องเป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำอุ่นอะไรเงี้ยค่ะดื่มไปเลยค่ะอันนี้ไม่ทำลายตับแน่นอนค่ะ3นะคะก็คือสูบบุหรี่ทันทีหลังตื่นนอนนะคะการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าจะสูบเวลาใดก็ตามแต่ควันบุหรี่มีสารพิษและก็สารก่อมะเร็งจำนวนมากซึ่งส่งผลต่อแทบทุกอวัยวะรวมถึงตับด้วยนะคะอีกหนึ่งก็คือกินยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเองตั้งแต่ตื่นเป็นประจำค่ะหลายคนเริ่มต้นเช้าวันด้วยวิตามินอาหารเสริมสมุนไพรหรือยาแก้ปวดหลายชนิดโดยเข้าใจว่าสิ่งที่หาซื้อได้ทั่วไปเนี่ยย่อมปลอดภัยความจริงแล้วตับเป็นอวัยวะสำคัญที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็กำจัดตัวยาหลายชนิดการใช้เกินขนาดใช้ซ้ำซ้อนหรือว่าใช้ต่อเนื่องโดยที่ไม่จำเป็นนะคะจึงอาจจะทำให้ตับของเราเนี่ยบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการดูแลตับเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะตับเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเรียกว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆของร่างกายเราเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการงดอาหารเช้าการดื่มกาแฟตอนท้องว่างไม่ได้ทำให้ตับเสียโดยตรงในทุกคนนะคะสิ่งที่มีผลชัดเจนกว่าก็คือรูปแบบการกินตลอดทั้งวันปริมาณน้ำตาลและพลังงานน้ำหนักตัวการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนใช้ยาและอาหารเสริมอย่างไม่เหมาะสมค่ะส่วนการกลั้นปัสสาวะนะคะเป็นเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าตับจึงไม่ควรนำมาอธิบายว่าเป็นสาเหตุโดยตรงของตับพังการดูแลตับที่ได้ผลจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสูตรซับซ้อนนะคะเพียงปรับพฤติกรรมที่มีหลักฐานชัดเจนรักษาน้ำหนักตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงแล้วก็ไม่ละเลยอาการผิดปกติก็ช่วยลดโอกาสเกิดโรคตับในระยะยาวได้นั่นเองค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเพชรสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกครองแผ่นดิน
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093-478-8118

0: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
1: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

ลับมาจัดรายการในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับดาดาพร้อมมอบความสุขกันอย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่ใครที่อยากจะหาร้านยางนะคะที่อยากให้ราคาเรียกว่าให้ราคาสูงแล้วก็ในสูงตาช่างก็ไม่โกงด้วยนะคะจ่ายเงินไวมาที่นี่เลยค่ะร้านยางจุ้ยสะเดาค่ะรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งราคาสูงตาช่างตรงนะคะซื้อสัตว์จ่ายเงินทันทีเราทำมานานกว่า30ปีแล้วค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรสอบถามกันได้ที่074460499หรือว่า0988224212ได้เลยนะคะ

ังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณสามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก 3BB ติดต่อกันมาที่1530ได้เลยค่ะคุณจะได้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดสบายใจได้กับการดูแลบริการหลังการขายที่ดีด้วยนะคะพูดถึงการบริการนะคะใครๆก็ติดใจกับการบริการของโคเวค่ะทำไมต้องโคเวแน่นอนค่ะว่าโคเวดูแลดีดีนะคะเป็นที่ประจักษ์กันแล้วตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะทุกคนนะคะที่ได้ใช้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใช้ดีต้องบอกต่อเราใช้แล้วแฮปปี้ต้องบอกญาตินะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดคุณอยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่าโคเวดียังไง

นะคะขจัดสิ่งปนเปื้อนเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็ไมโครพลาสติกกดดื่มได้ทุกเวลาเลือกน้ำได้ถึง3อุณหภูมิร้อนเย็นแล้วก็อุณหภูมิห้องดีไซน์ก็สวยหรูเข้ากับทุกมุมบ้านนะคะมีอีโคโหมดด้วยนะคะประหยัดพลังงานอัตโนมัติตอนกลางคืนและฮอตล็อกเซฟตี้ล็อกน้ำร้อนปลอดภัยหายห่วงสำหรับเด็กค่ะนี่แหละเหตุผลที่โควินิโอพลัสกลายเป็นเครื่องกรองน้ำที่ครองใจคนไทยมากที่สุดนะคะคุณสามารถ Subscribe กันได้วันนี้รับส่วนลดกันไป 50% ถึง7เดือนด้วยกันค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษก็คือจ่ายแค่99บาทในเดือนแรกนะคะคุ้มค่าเป็นที่สุดจ่ายแค่99บาทมีนิโอพลัสไปวางสวยๆที่บ้านพร้อมดื่มได้เลยทันทีดีๆแบบนี้อย่าช้าค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่3 BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันย้ายที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ับคุณช่วงเวลานี้นะคะไปยัง EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสค่ะสามารถดับกลิ่นขี้หมาขี้หมูขี้แมวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้โหมวลสัตว์ทุกชนิดว่างั้นเหอะดับกลิ่นขี้ยางได้ด้วยนะคะ EMจุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสเนี่ยเราผลิตจากธรรมชาติค่ะไม่มีสารเคมีนะคะโดนตัวสัตว์ได้ใช้งานง่ายแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1ต่อ100ก็สามารถใช้ฉีดพ่นราดล้างจุดที่มีมูลสัตว์ได้เลยค่ะห้องน้ำท่อน้ำบ่อหรือเหม็นก็แค่ใช้ EM ตราน้ำใสราดลงตามท่อส้วมนะคะราดไปได้เลยจะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้ดีค่ะอย่างลานขี้ยางเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะคะว่าลานยางหลายๆพื้นที่ที่แบบว่าได้ใช้ EM ตราน้ำใสของเราไปต่างก็แฮปปี้มากๆบอกว่าตั้งแต่มี EM ตราน้ำใสมาเนี่ยไม่รบกวนเรียกว่ากลิ่นไม่รบกวนคนในหมู่บ้านไม่รบกวนข้างบ้านนะคะเจ้าของร้านเองก็สบายใจค่ะเอาล่ะทุกปัญหากลิ่นดับได้ด้วย EM ตราน้ำใส0988224212ค่ะ0988224212นะคะ

ฝากกันด้วยนะคะวันนี้คุณสามารถมาพักกันได้ใจกลางเมืองหาดใหญ่สไตล์ญี่ปุ่นกับห้องพักสุดหรูนะคะโรงแรมโฮชิโฮชิหาดใหญ่ค่ะมีส่วนญี่ปุ่นห้องพักใช้เสื่อทาทามินะคะฟูกแบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยุกตะชุดน้ำชามีอ่างแช่ออนเซ็นส่วนตัวนะภายในห้องพักนะคะก็มีมินิบาร์ให้ด้วยขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองมีให้แบบฟรีๆนะขอบอกด้านล่างเนี่ยคุณก็สามารถมาดื่มด่ำกับชากาแฟที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องมัทฉะและกาแฟมากๆนั่นก็คือโฮชิคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลนะคะเป็นคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นมัทฉะพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆค่ะกาแฟดริปก็มีให้ด้วยนะคะและเบเกอรี่เขาโอ้โหเป็นเบเกอรี่โฮมเมดมีให้ครบเลยให้บอกเลยนะคะว่าอยากให้ทุกคนมาค่ะตั้งอยู่ในซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลีการ์เดนส์พลาซ่าและก็ตลาดกิมหยงเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะคะนึกถึงห้องพักนะคะคิดถึงโฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยู่หาดใหญ่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศก็นะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเวลาวันหยุดก็สามารถมานอนที่โฮชิหาดใหญ่ได้เลยนะเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศสร้างความสุขให้กับคู่รักได้ด้วยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

บกันไปนะคะกับเพลงนี้ที่เลือกมาฝากกันในช่วงเวลาดีแบบนี้นะคะเป็นไงคะ2ชั่วโมงต่อเนื่องมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันมาจนถึงช่วงท้ายกันแล้วหวังว่าวันนี้คุณจะมีความสุขนะคะความสุขยังไม่หยุดแค่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังมีดีเจวุฒินะคะมามอบความสุขกันแบบจัดเต็มสามารถติดตามรับฟังกันได้ในช่วงของดีเจวุฒิค่ะส่วนเวลาของดาด้าหมดแล้วนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทุกการติดตามรับฟังใครอยากจะสนับสนุนกันก็0971922955นะคะคิดบวกไม่ได้แปลว่าโลกสวยแต่แปลว่าใจเราแข็งแกร่งค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนคิดบวกเพื่อนว่าเธอโลกสวยโลกสวยก็ดีนะคะ นะอะไรอะไรก็ตามแต่ที่มันสวยงามทุกคนก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวไปอยู่กันต่อดีเจวุฒินะคะส่วนเราจะกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดิน
5: ถ้าทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดนะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
1: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
2: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือยึดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88 Come on สีฟ้ารถ บ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรง

เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเปิดแต่พอไปเปิดกับแท็บเล็ตมันไม่กระตุกหรือว่าเน็ตผมมีปัญหาต่างๆดีว่าชายเน็ตเราเตอร์เดียวกันเมื่อมีผลมาเดี๋ยวผมไปอัปเดตเวอร์ชันไม่ค่อยแน่ใจของท่านเป็นมันพลือมั้งครับท่านช่วยไล่ห้านกันเข้ามาที่นะทางวิทยุว่าเสียงมันหยุดเสียงมันดรอปไปนะครับถ้าเสียงมันหยุดมันตัดมันหยุดมันตัดแสดงว่าน่าจะมีปัญหาที่ระบบกรองดิจิตอลนะครับแต่ถ้าฟังยาวๆก็น่าจะเป็นเน็ตของผมเองหรือว่าโทรศัพท์ผมมีปัญหาแต่ฟังกับ iPad ก็ได้อยู่นะไม่กระตุกเลยฟังยาวๆนะครับนี่ยังสงสัยอยู่อีกทำไมถึงใช้เราเตอร์เดียววันใช้เน็ตเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันแต่เสียงบนแท็บเล็ต iPad เนี่ยนะครับไม่กระตุกแต่ฟังกับโทรศัพท์เสียงกระตุกเออเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเรนนิ่งเดี๋ยวไรอยู่จุดปะเนี่ยขึ้นเคี้ยวขึ้นเลื้องขึ้นเคี้ยวอยู่หรือว่าเน็ตผมจะมีปัญหาสิเหลียวนะครับวันนี้ลงเฟซบัตปากมุดนะครับไม่ทันได้เข้ามาแล้วตัวเขาวังชิงคอนเสิร์ตบ้านเราเขาวังชิงครั้งที่ยานู่นไปปีหน้าเลยนะครับปีหน้าฮามีนาปีหน้าฮามีนานะฝากไว้ด้วยปีหน้านี่ลงเกลื่อนๆให้ก่อนเพราะว่าวันนี้ลงมาสองคอนเสิร์ตนะครับทางเฟซบุ๊กท่านไปดูนะครับอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตใหญ่และก็น้องโดนะครับข้องพี่จักกับเป็นที่โทรศัพท์แสดงว่าโทรศัพท์นี้ผมว่าแล้วใส่โทรศัพท์ยอดคนฟังนี้มันหน่อยเสียงกระตุกน่าจะอยู่ที่กรองเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้ผมคอยไปรีสตาร์ทกรองอะไรกันช่วงจะรายการอยู่แต่เดี๋ยวมันรีไม่ได้ถ้ารีกรองแต่เดี๋ยวสถานีมันก็ดับไปนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางวิทยุเสียงกระตุกไหมนะครับ

0: ือว่าตอนนี้ผมยังบอกได้เลยว่าห่วงมากคนที่ใช้โทรศัพท์ที่ฟังออนไลน์ทางโทรศัพท์เสียงกระตุกแต่ผมไปฟังกับแท็บเล็ตเสียงไม่กระตุกฟังออนไลน์ทีเดียวเหมือนกันใช้เราเตอร์เดียวกันถามเพื่อน2คนนะครับน้องกี้ใส่ตื้อเดี๋ยวฟังผ่านทางออนไลน์ติดๆดับๆเหมือนกันผ่านทางมือถือเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าติดๆดับๆเหมือนกันนะครับแต่ถามของพ่ออ๋อจ๋าบอกว่าสถานีเสียงที่หลับลิงเสียงกระตุกไม้ของพ่ออ๋อจ๋าแม่กระตุก 99.0 ผมงงเลย
1: ไหนจริง
0: เป็นเพราะอะไรเนี่ยแต่มันกระตุกถ้ามันกระตุกจากกล้องดิจิตอลต้นฉบับเนี่ยจากต้นทางมันก็ต้องกระตุกงดทางสถานีทางที่ผมกันแต่เนี่ยมันกระตุกเฉพาะคนที่มีโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปฟังออนไลน์กับโทรศัพท์มันกระตุกมาเลยทุกเครื่องแต่ของทางสถานีเขาเชื่อมต่อกับคอมนะครับเออถ้าอัปเดตไม่ฉายเพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่ iPhone บางคนก็ฉาย Samsung บางคนก็ฉายย่ออื่นนะครับก็มีทางเดียวผมต้องรีสตาร์ทเราเตอร์แล้วก็กล้องดิจิตอลแต่นั่นเสียงมันดับถึงกับสถานีไม่ได้เชื่อมต่อแต่ตอนนี้สถานีออกอากาศปกติอยู่ผมก็โอเคแต่ทางออนไลน์เนี่ยยอดคนมาเลื่อนหน่อยเพราะว่าพอเหมือนกับผมมีโทรศัพท์ผมข่าวฟังออนไลน์เสียงกระตุกผมก็ออกเอ๊ะใจเลยว่าอีทำไมวันสองวันนี้คนออนไลน์มีอยู่ลอยนิดๆจริงๆมันต้องแต่ประมาณเกือบ300แต่ละวันในช่วงได้จัดผมจัดต้อง200อัพแต่ตอนนี้มาเลื่อนลอย450แต่ถ้าออนกับโน้ตบุ๊กฟังออนไลน์กับแท็บเล็ตมันไม่กระตุกแต่บนโทรศัพท์ผมอยาก10โอแม็กกระตุกถามเพื่อนเขากระตุกกระตุกบางคนก็ไม่กระตุกเออบางคนกระตุกบางคนไม่กระตุกหรือว่าเรากระตากเถอะเออปันพื้นนี่ยืนงงคือว่าเจอระบบแบบนี้ของผมเนี่ยผมเจอเองผมยังห้องอู้ซ่องตัวเลยห้องแน่นอนแต่ของทางสถานีคือที่ผมเนี่ยผมไม่มีเครื่องรับวิทยุให้ครับผมอยู่ที่บ้านไม่ได้รับวิทยุนะครับก็ที่รถก็ไม่ได้เปิดผมฟังออนไลน์แต่มีเอ๊ะใจแล้วว่าเมื่อวานทำไมออนไลน์ถึงคนเลื่อนลอย450จริงออนไลน์มันต้องเลื่อน200ดู200เลื่อนดูเวลาผมจัดอ่ะได้จัดมัน200เลื่อนเปิดเพลงแต่วันนี้ช่วงจากผมจัดออนไลน์คน200อยู่นะโอ้ยอย่างงงจังมีทางเดียวมีทางเดียวผมต้องดับกล้องดิจิตอลแล้วก็รีสตาร์ทเราเตอร์มั้ยหรือว่าเน็ตมันข่าวกรองดิจิตอลแบบไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็เลยกระฉากแต่มันกระฉากในกรองต้นทางมันก็ต้องกระฉากที่สถานีกันมันก็ต้องกระฉากกันหมดเพราะว่าที่กรองนี้ถ้ามีปัญหามันก็มีปัญหากันหมดแต่บางคนก็ฉัดไม่กระตุกบางคนก็กระตุกผมถึงว่าเน็ตผมอ่ะไม่ดีนะครับแต่มันแปลกไหมว่าผมใช้เน็ตเดียวกันใช้เราเตอร์เดียวกันนี่นะครับผมฟังกับแท็บเล็ตไม่กระตุกพอมาฟังกับโทรศัพท์10โอแม็กกระตุกเพิ่งว่ากระตุกนี่ฐานสังเกตดูไอ้ความมือที่มันเป็นเคี้ยวๆอ่ะที่มันขึ้นกับว่าไรอ่ะไรดีกว่าโรดดิ้งอ่ะนั่นอ่ะถ้าขึ้นกับว่าโรดดิ้งอ่ะเป็นไฟซีซอมกระตุกแต่ถ้าขึ้นเคี้ยวหัวมุมอ่ะแสดงว่าไม่กระตุกผมยังมึนเลยนี่บิดเครื่องเปิดเครื่องแล้วนะครับก็มีทางเดียวตรวจดวงแต่ตัวเดียวสถานีเงียบตัวเดียวไม่มีใครเปิดเหล่าตัวเดียว

0: เรื่องรถไว้ใจเรามาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

เดี๋ยวสักเพลงก่อนเดี๋ยวผมไปแก้ไขก่อนทานทีกระตุกเดี๋ยวข้าวอีกลิงก์นึงวะข้าวอีกลิงก์นึงนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ที่คอมเมนต์ผมส่งลิงก์ให้ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับคนที่ฟังออนไลน์ที่บอกว่าที่ฟังอยู่ทุกวันหน้าต่างดีคนข้ามาคนฟังกี่คนเนี่ยมันกระตุกเดี๋ยวฟังอีกลิงก์นึงวะไม่กระตุกนะครับเดี๋ยวผมไปก๊อปลิงก์มาให้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมา

แต่วิทยุปกตินะครับขอบพระคุณครับวิทยุปกติต้องกราบขอประทานอภัยนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขทางออนไลน์สักนิดนึงนะครับพอดีลิงก์มันอีกลิงก์นึงฟังได้อีกลิงก์มันฟังไม่ได้ก็ฟังวิทยุปกติขอบพระคุณนะครับที่รายงานกันเข้ามาจ้า

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร096-043-7058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง

0: ยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ายแล้วจ้าได้ถูกลิงแล้วแก้ไขเรียบร้อยนะครับปลาทองทำไมแล้วอาจจะอากาศเย็นๆกระตุกจันทร์ๆสั้นๆนึงไม่กระตุกแล้วนะครับลิงทีเราฟังอยู่ทุกๆวันทีนับจำนวนคนพอใจว่าไม่ตุกนะครับชังลินบอกว่าไม่ตุกขอละลายคนบอกไม่ตุกแล้วนะครับโอเคผมก็ต้องแก้ไขนะครับทางวิทยุไม่ตุกแต่ออนไลน์มันตุกก็ต้องให้มันสอดคล้องกันไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับชั่วโมงแรกไม่ได้ประกาศอะไรเลยเพราะว่าจะปั๊มกับลิงอยู่นะครับขอบคุณบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบ้านมอนะครับไฟติ้ง88คาวอสหลังรถยนต์เลี้ยนลงสะพานเทคโนมาทางบิ๊กซีก็จะอยู่สายมือลางรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องทำทุกลมนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนซ้ายถาทอนแบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะต้องแบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับ UNB กลาดทำซีรถยนต์นะครับซีหนอกแก้วโปรโมชั่น2มื้อนาทำซีเป็นจุดนะครับจุดละ 1,000 คัดสี 1,500 หรือว่าทำสีหลบกันหลับอ่านเคลมประกันถูกบริษัท 15,000 บาทนะครับถนนนวลแก้วเบอร์โทร098-2458แล้วก็ตองเก้านะครับข้าวซอยช่วยกูนอุทิศ1ปุ๋ยตราเมื่อดาวกระสอบละ600นะครับพี่น้องเจ้าสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้โปรโมชั่นตอนนี้สั่ง10แถม1สั่ง20แถม3ปุ๋ยตราเมื่อดาว0899759997นะครับ0899759997มีที่ไหนเลยแม่อาลีอ่ะแม่อาลีกับซีซ่าแต่ได้ช่วงเพลงนาพร้อมด้วยดิฐานข้ามารายงานตัวนะครับเดี๋ยวผมไปดูรายงานตัวก่อนรายงานตัวมาแล้วลิงก์ได้แล้วนะลิงก์ได้แล้วลิงก์ได้แล้วจ้ามันมีหลายลิงก์มากนะครับจะไปดูไล่ชื่อก่อนดูไล่ชื่อก่อนนะเธอจ๋าคุณพงศ์ศิษัทนะครับคุณอยู่บ้องอ่ะฟังวิทยุจัดแจ้ว 99.0 นะครับพี่จักรพงศ์กันบอกี้ไซตึดนะครับออนไลน์ได้แล้วจ้านะครับคุณบอยคนสองทางคุณธีรยุทธคุณจีราหลังกระต้อมคุกเมคุณเจิดซักพี่พันคุณพงศ์ซักหลอดคุดแก้วเจริญพงนะครับผีพงช่างนวดช่างนุยช่างกังไม่มาที่นี่ไปเอาข่าวสารทันเลยมานี่วัดบัวงอมวันนี้ไม่ได้ไปฝนตกผมที่บ้านฟาวตานี่อยู่นะครับฟาวลิงอยู่ลวงนวดจากใจในหัววายไปแจกข้าวไปดูไปจัดระเบียบให้พระอาจารย์วัดบัวงอมวันนี้ก็แจกข้าวหนึ่งถุงคนละกิโลป่านี้ไม่หลุดทันเลยไม้ก็ลืมแจกสามโมงครึ่งนะครับน่าจะทันแล้วผมไปไม่ทันแหละฝนตกกันแล้วเดี๋ยวนะครับช่างแน่นคุณนภาเพ็ญคุณบอยแม่กระตุกครับวิทยุ

ตารุณคุณธนงศักดิ์พี่เจ๋งทักทายพี่เจ๋งด้วยนะครับนี่พี่เจ๋งธนงศักดิ์นี่ก็เจอเจ๋งซึ่งพี่เจ๋งหลานน้อยค้าก็เจอเจ๋งเจ๋งเพลและนะครับเจ๋งแจ๋วบ้าพอบคุณอ๊อฟคุณหนึ่งนี่ทีรายงานตัวนะครับ

ซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์นะครับมอไซค์มือสองอยู่ในบ้านคนนี้นะครับซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์0859933031นะครับสื่อมอไซค์มือสองก็ต้องซีซ่ายานยนต์สาขาสองถนนกาญจนาวนิชทางไปสงขลาไส้เก่าควรหินนำใจนะครับแม่อาลีมุยังเมืองตรังสูตรเจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งครอบนะครับแม่อาลีมุยังเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่สร้างได้เลยนะครับแม่อาลีหมูย่างเมืองตรัง0899900189นะครับเมื่อสักครู่ผมบอกเบอร์โทรปุ๋ยตรามือดาวหรือยังอ่ะบางทีผมว่าลืมเหมือนกันเนาะลองลืมนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวส่งฟรีนะ0899759997ไม่รู้บอกหรือไม่บอกที่ถ้าบอกไปเลยก็ไม่รู้แล้วนะครับ0899759997นะครับของพี่สมชายไม่ได้ยิงสปอร์ตนะครับส่วนเจ้าอื่นก็ยิงสปอร์ตหมดเลยนะครับ

าจารย์หวัดบ่งอมบอกว่าคนมาเยอะมากโยมหมดเด้อตอนนี้ทยอยกลับกันแล้วนะครับมาแน่นวัดเลยรับไปเลยคนละถุง5 กิโลเธอ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
0: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ที่1
3: เรื่องแบตเตอรี
4: ่ไอ้บายมังมาย
5: เรื่องราวไล่ชีวิตเรื่องราวได้เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแกนใจจะส่งผ่านรายการนี้หาดใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ

ขอบคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติตามเราฟังนะครับทาง 99.0 หัดใหญ่ 92.2 อาจารย์รูลคณะเรดิโอแล้วก็ออนไลน์นะครับของ 99.0 ด้วยตอนนี้ท่านผู้ฟังออกจากบ้านนะครับก็ปอกแมสก่อนนะเพราะว่าค่าพี่อิ่ม2จุดนาค่อนข้างจะสูงนะครับที่เราได้รับจากไฟจากเพื่อนบ้านที่ไฟไหม้ป่าเขานะครับเป็นกลายเป็นควันเป็นฝุ่นแล้วก็ขามันสูงนะครับฮอดออกกำลังกายนอกบ้านนะครับคนที่มีเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแบบติดคัดๆหรือว่าภูมิแพ้ใส่นงใส่นัดนะครับเอาเม็ดมาใส่ป้องกันได้นะครับป้องกันเชื้อโรคป้องกันฝุ่นพิมพ์สองจุดานะครับป้องกันได้ไล่เหลืองเลยใส่เม็ดครับออกนอกบ้านแล้วก็ช่วงนี้ท่านต้องหดออกกำลังกายไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจ็บคอแสบคอต้องเสียขายงขายาไปห้าโมงห้าโมงกันแล้วเพราะว่าควันมันยังไม่จางเลยหัดใหญ่สงขลามาเล่านะครับด้วยความปรารถนาดีจากการ 19.0 หัดใหญ่นาทีได้เรดิโอเลยก็การ 12.25 นะครับอย่าลืมนะปอกแม่ได้ด้วยครับคนเยอะๆก็ใส่เม็ดอากาศบ้านเล่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยแล้วก็ฝุ่นขาพี่อิ่ม 2.5 ตอนนี้มันค่อนข้างจะสูงเลยนะครับส่วนดีใจด้วยนะครับวันนี้ออกมาแล้วจ้าขอไปอีก2เดือนเฟส2คนละครึ่งสำหรับเดือนตุลาพฤศจิกายนอย่าขออีกเดือนนึงได้ไหมท่านว่าไปเลยจ้าไม่ต้องตกใจว่าเดือนหน้าใครจะมาช่วยเรามีแล้วเหมือนเดิมต่อไปอีก2เดือนนะครับคนละครึ่ง60 40แล้วก็บัตรรัฐสวัสดิการท่านก็ได้เหมือนเดิมครับอีก2เดือนพอจริงๆมันจะหมดเดือนนี้ใช่ไหมครับมันจะหมดเดือนกันยาบอกว่า4เดือนน่ะเธอถึงมันจะยัง3เดือนเนี่ยก็หมดเดือนนี้ใช่มั้ยหมดเดือนนี้มันก็ต้องมีตุลาพฤศจิกท่านว่าตุลาเราได้พฤศจิกได้เลือกท่านว่ายังไม่มีตอนนี้ต่อไปอีก2เดือนนะครับสำหรับคนละครึ่งจากรัฐบาลนะครับต่อไปเฟส2 2เดือนแล้วก็คนที่อยากมีสักหลังบัตรคนจนทานก็ไปเอาของได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งแล้วว่า500หรือว่า 1,000 แต่ตอนนี้น่าจะแบบเดิมไปก่อนนะครับแบบเดิมไปก่อนที่เราได้อยู่ตอนนี้เผื่อบางคนได้อยู่ที่700ใช่ไหมครับบางคนได้300เลยแหละไม่ร่วมกับที่เขาให้เปิดลงทะเบียนไม่ล่าสุดเมื่อรถ2มาซื้อนะไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันรถนี้รถที่เราได้ก่อนหน้านี้300แล้วก็ได้เป็น700เป็นพันนึงใช่ไหมครับทานก็ได้ไปอีก2เดือนได้เดือนตุลากับพฤศจิกเพราะว่าวันนี้พาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชายคนเหลือครึ่งทางเป้าตังก็ได้ไปเลยอีก2เดือน60 40จ้ะชั่วโมงหน้ามาฟังผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับ

0: ึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
1: ่ Radio หาดใหญ่ใหญ่ที่ไหน Radio หาดใหญ่
2: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
3: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมในตะวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้ไม่ห่วงลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆอิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟ Fighting 88
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz ข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
2: FM 99
3: FM 99
2: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิก้าว
5: เปลี่ยนแนวมาฟังเพลงแดนนะครับแดนไทยแดนซากขนทาง99อยู่ศูนย์หาดใหญ่น่าจะน่าเรดิโอนะครับและก็การทิพย์ซ้อนอยู่ซ่องอาจารย์ลูลักษณะเรดิโอสะเดาปุ๋ยปลานินทองพี่น้องเจ้าสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้เลยนะครับได้ผลผลิตดีนำยางเปลือกนิ่มกรีดไฮนะครับยางเปอร์เซ็นต์สูงก็ปุ๋ยอะไรสักอีกล่ะปลานินทองสิแอดมินฟาร์มกาฬสินธุ์จัดจำหน่อยบายอ๋อดีมั้งหาซื้อกันนะที่ร้านจุ้ยสะเดาการยางนี่โกจุ้ยบอกว่าเดี๋ยวว่างก็กินข้าวกันนะครับได้เลยโกจุ้ยพอจุ้ยการเรียนซ่องอยู่ซ่องาพอใจการ19.0นะครับเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวกันนัดดิเจดาดาดิเจนุ่มดิเจกุ๊กไก่ก่อนไปร้านผู้หานวะนะกินร้อยแกงซ่อมปลากีตงปลากีตังปุ๋ยปลานินทองนะครับปาล์มเคี้ยวน้ำท่วนลูกดอกไม้คาดคอทุเรียนนะครับเลือกบางขยะลำตอนลูกโตไวปุ๋ยปลานินทองนะครับสื่อกันได้ที่ลานจุ้ยสะเดานาโรงเรียนกันชัยเลยพร้อมด้วย EM ดับกลิ่นตราน้ำใสนะครับฟาร์มหมูที่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือจะไปโรงงานได้หมดเลย EM ดับกลิ่นตราน้ำใสนะครับเป็นน้ำเกลอนเอาไปฉีดเอาไปลาดเอาไปพ่นอย่าเอาไปอาบตัวนะเอาไปฉีดเอาไปลาดเอาไปพ่นเอาไปใส่บอกเลยเอาไปใส่บ่อผักน้ำบ่อน้ำมงน้ำมิ้นได้หมดนะครับสั่งได้เลยจุ้ยสะเดาการยางเหมือนกันที่เราขายขี้ยางอันนี้เอาขี้ยางไปขายนะครับเบอร์โทรส่งฟรีทั่วภาคใต้บ้านเราไอ้แกส่งฟรีบ้านเราเหรอแกต่างจังหวัดก็มีการส่งมาไงพี่น้องนะผมยกเลยก็ถ้าในเวก10 กิโล20 กิโลกูจุ้ยส่งได้แล้วแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องสั่งด้วยนะครับไม่ใช่ว่า1 กิโลในส่งฟรีหน่วยส่งผ่านลุงนู้นไม่ใช่แล้ว0817663373นะครับ0817663373น้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดด้านทนนานแบบชิดตัวคนละ150นะครับกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายกลิ่นพรีเมียมหอมนาน6-8ชั่วโมงปลาบากาดแคว้นในหลอดคนละ50บาทครับให้ท่านได้จ่ายคล่องโทกันปลาบากาดแคว้นในหลอดคนละ50นะขอบคุณจ้ะที่ท่านกำลังจะอุดหนุนกำลังเราไงกำลังก่อนบันทึกลงโทรศัพท์ท่านสั่งน้ำหอมนะครับ0945285636

ุลาผมไปผักที่เลื่อนไม้หอมดีวะแค่แค่แค่แค่ไปผักเลื่อนไม้หอมสักหนึ่งคืนดิวันที่31ตุลาผมไปโชว์เครื่องเสียงพอดีไปเป็นดีเจมิกให้เขาผักฟรีนะเลื่อนไม้หอมบ้านพักเลื่อนไม้หอมซิเธอร์สะเดา

0: ครับ
1: แล้วก็สำหรับฟูมูนปาร์ตี้โชว์เครื่องเสียงผมยังไม่ระบุนะครับว่าจะซื้ออุปกรณ์ให้กับโรงเรียนไหนผมก็มีหลากหลายโรงเรียนที่ผมลิสต์รายชื่อโรงเรียนได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็มาดูอีกทีนึงว่าจะมอบรายได้ส่วนนึงที่โชว์เครื่องเสียงเก็บค่าละลอยนี่แหละแล้วก็ชมฟรีนะครับคนไทมุ่งไทมุ่งท่านผู้ชมที่ไปชมรถเครื่องเสียงไม่เก็บเบี้ยชมฟรีแล้วก็จะเอารายได้ส่วนนึงจะซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลตะกอเบตงอะไรประมาณนี้แหละที่ก็นั่นแหละวอลเลย์บอลฟุตบอลตะกอก็ยังไม่ได้กำหนดเลยนะครับว่าจะซื้อให้โรงเรียนไหนครับเดี๋ยวคอยแจ้งนะพี่น้องนะเพราะว่านั้นเดือนมกราปีหน้าที่ตลาดน้ำคลองแห่นะครับไม่ใช่สิตลาดสุดที่ตลาดน้ำบ้านบลูตลาดน้ำบ้านบลูนะครับคลองแห่ไม่ได้ตรงนั้นคนหมากบ้านคนไปตลาดน้ำบ้านบลูเธอตรงวันเสาร์30มกรานะครับตลาดน้ำบ้านพลุพ่อค้าแม่ค้าขายของได้นะไฟให้ฟรีจ้าแต่ถ้าไปมาขายในห้างก็ให้ลุดค่าเครื่องปั้นเครื่องเวทีก็เม็ดอร่อยนะบางคนก็เม็ดหนึ่งบางคนเดือดสองเม็ดได้เพ่แล้วจะขายทั่วขายนุ่มจักขายน้ำขายอาหารได้เพ่แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ขายในตลาดก็ขายกันแบบยาวๆกันเลยจ้าเพราะว่าห้างเลิกเที่ยงคืนเริ่มตั้งแต่สี่ห้าโมงส่วนแม่ค้าไม่ก็แม่ละหนึ่งลอยนะครับให้ลุดขาเวทีขาเครื่องปั้นไฟไฟที่เป็นดวงเป็นดวงก็ที่เป็นดวง10บาท20บาทไม่ได้เก็บนะครับผมไม่เก็บนะเก็บเฉพาะตัดฐานเอาแม่หนึ่งก็ลอยเดียวไอ้ฐานในมีรายได้ผมก็เอาเบี้ยลอยเดียวเนี่ยไปเสียขาเครื่องปั้นไฟก็เช้าคืนก็มา 5,000 ให้ได้ลุดกันไม่เอาไฟดวงละ10บาท20บาทไม่เอาเก็บไอ้ฐานนี่ใจขาขานี่บ่กะบุมกะบุมฝากบอกต่อๆนะนี่เมกาติดต่อ

สปอร์ตสปอร์ตเปิดอยู่นะ เปิดอยู่เธอเปิดถูกต้นชั่วโมงกันแล้วแต่ไม่เราเฮ้ยไปกันจังไปกันเน้นวัดเลยวัดหมวงงอมแจกข่าวสารแต่ละคนมาลังอินลังอินมาครอบครัวหนึ่งไปหาคนก็ได้หาทุ้งนั่งรถกันไปไปสามคนก็ได้สามถุงปลาจานแจกเพลแล้วตั้งพันห้าลอยถุงอยู่ถุงละ5กิโลตาชัดมังง้อมาลีมังพี่น้องปนปนกันนะปนปนกันนะครับวัดเก่าเบียร์มาจากไหนสื่อข่าวสารแจกอ่ะตอนนี้ญาติโยมกับเขาเป็นสปอนเซอร์มา

กับโรงเรียนบ้านบ่อว่ากสิกรอยู่ศูนย์ของเราเป็นสื่อกลางที่ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนนะครับก็บางคนไม่ได้รู้ยอดว่ายอดเท่าไหร่นะครับ 37,000 ครับที่เราไปจัดห้านกันโดยนำทีมโดยน้องบ่าวนะครับน้องบ่าวแบตเตอรี่ควรเนียงผู้ใหญ่ตอและก็น้องติวเอทีออโต้ซาวนะครับส่วนฟังของเรามาทางวิทยุกาสิบกาอยู่ศูนย์ก็ 6,000 กว่าบาทนะครับวันนั้นแฟนคลับช่วยกันทำบุญโอนให้กับโรงเรียนนะครับนี่เราจะเป็นสื่อกลางให้กับน้องๆโรงเรียนให้กับวัดให้กับมัสยิดนะครับเรากาสิบกาอยู่ศูนย์จ้ะอยู่เคียงข้างประชาชน

พานบุญน่ะเล่าเหมือนกันแบบยศนามคนละยศซองยศคนละยศซองยศแต่เดี๋ยวมันเต็มขั้นเองไงพี่น้องหน้ามือช่วยๆกันมาแบบไล่ทรงไล่ซ้ายไล่ทรงไล่ทางก็ไปร่วมในทีเดียวกันได้นามเป็นขั้นนามในขั้นเนี่ยก็มาตรงนู้นฮิตตรงนี้ฮิตตรงนู้นฮุยตรงนี้คนละรวมด้วยช่วยกันจ้ะสังคมบ้านเรามันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเป็นแบบอย่างดีๆครับน้องๆเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับ

ได้คนละครึ่งอีก2เดือนเย้เย้60 40เย้เย้ถึงเดือนธันวาใกล้มาจวยอ่ะเดียนนี่ก็จวยอีก2เดือนแล้วถึงเดือนธันวาใกล้จวยล่ะเอาให้ครบเดือนธันวาเลยได้ไหมไหนๆก็ปีใหม่กันแล้วเถอะ

นะครับจะซื้อรถยนต์มือสองก็ต้องมาที่นี่นะครับซื้อหายค่ายคลองรถบ้านฮัดใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์ท่านจะเอารถมาเทิร์นเทิร์นเอาคันไหมไปเลยแต่เป็นมือสองอะไรรถเก๋งรถกระบะปีสูงรถไฮบริดล็อกกามี่เอารถมาค่ายเราสิบนาทีรู้ราคาโอนเบียร์ตรงนั้นเลยนะครับท่านทำสัญญากับโอนกันเราก็ให้ราคาสูงสภาพสวยสภาพนั่งฟ้าจะซื้อจะขายจะเทิร์นดันถูกเคสในฐานในพานกับไฟเน้นนะครับรถบ้านาดใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์เปิดทุกวันถนนซ้ายตาทอน200กว่าคันเต็มเลือกไม่ทุกมาจะเอาคันไหนสวยทั้งนั้นเลยนะครับราคาไม่แพงฝากให้ด้วยจ้ะรถบ้านาดใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์

0: ื่องรถไว้ใจเราบัลเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes
0: ราดมอเรือเกตอยากเกตดีเจวุฒิ Your ดีเจวุฒิ EDM
2: Ladies and gentlemen, this is another non-stop
0: ดีเจวุฒิ EDM
2: In the mix

การสนับสนุนฮาร์ดไดรฟ์ฟูลมูนปาร์ตี้สักนิดได้ไหมครับนี่ก็คือผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับก็เหมือนที่บอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งเราไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ นะครับจะไปโรงเรียนไหนเดี๋ยวก็แจ้งนะครับหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือนิดหน่อยก็แบ่งเงินเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนไว้นะครับจัดวันที่30มกราคมปีหน้าที่ตลาดน้ำบ้านผู่นะครับไปดูครับผู้ใหญ่ใจดีตอนนี้ยังรับอีกเยอะนะรับอีกเยอะเลยจ้านี่แค่2-3วันนะครับเดี๋ยวก็นวดหลับไปถึงวันหน้านู่นแหละนะครับแล้วก็จะพิมพ์ไว้นิ้วปลายผู้ให้การสนับสนุนก็ไปอยู่ข้างหลังด้วยนะครับขอบคุณพ่อใจครับนี่เดี๋ยวอาจจะเป็นส่วนตัวสักทีนะครับนี่ประกาศผู้ให้การสนับสนุนนะครับหันของผมเองจ้ะพี่ตูนเอาเป็นข้างหลังแอบเกี่ยวกับช่องนะถ้าผมบอกอ่ะ3ก็คือข้างหลังอ่ะเป็นช่องนะครับพี่ตูนคาวออดิโอ3ช่องนะครับช่างนวดอันตราซาว2น้องบ่าวควรเนี่ยง2นะครับป้าชาลี2ช่างซ้อนแม็กซิมัมโปรเจกต์4พี่ซินบอตกลามาเรียกับกับจัดปลวก2พี่ชายส่วนหน้าออโต้แอร์2กับออกซิเจนพูวิลล่า2พี่เคนะครับพี่เคควรเนียงลูกขายโคลูก75 2ช่องนะครับเจ๊สาว2ชุมเสียงคาวดิโอ2 FP สาว2ปิชาสวิต1เบลคาช็อป4บังกะเซมเคสคาเลน1นะครับป้าชาลี2อามซ่าช็อปอะไรซิ่ง2นะครับพี่บ้าวสกายสาว2ป้าอูดออโต้เทคนิค2นะครับเซลิสหาดใหญ่ทั่วคนส่งลานานผู้อ่าน3น้องบอยเฟียวฟ้าว2นะครับน้องตีเวทีออโต้สาว4เบสิกสาว2สอสกุลชัย2สายบ้านพลู2กูอยากเว้นจังโท2กองหล่อซิง1แล้วก็ UNB กลาดนะครับถนนนวลแก้วสีขอบคุณนะครับนี่ก็ยังหลับเรื่อยๆสำหรับผู้ใหญ่ดีสปอนเซอร์ช่องผู้ให้การสนับสนุนนะครับจะไปอยู่ด้านหลังดีเจบนเวทีเลยแล้วก็ผมจะฉายแบบเวทีแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเวทีใหญ่และ10ถึง12เมตรส่งกลิ่นหอมมวนลั่นจวนใจแต่กินกันใบทานแรงหลับไม่อันจ้าหลับไม่อันนะชวนชมลองมาแลงมาดมทั่วทั้งป่าหยุดไป2ปีหยุดไป2ปีพอดีเลยปีหน้าก็เกือบ3แล้วก็ฟูลมูนปาร์ตี้ครั้งที่9เลยนะครับดีเจที่3สลึงกับดีเจบุญชูส่วนผมนี่จะภาพตอนหลับทุกๆคนไปขอบคุณบนเวทีพอแล้วก็ขึ้นไปอาจจะแรงไม่นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้บิ๊กนะจ๊ะแม่ค้ามาขายของนะจ๊ะเม็ดละร้อยนะส่วนแม่ค้าจะอยู่ในตลาดแล้วของบ้านผู่ก็ขายได้ยาวๆกันเลยนะครับว่าเราไปจัดหน้าห้องน้ำนู่นแหละจัดที่กว้างข้างในนู่นแหละสายประกวดนะครับประกวดรถกระบะแต่งสวยแต่งซิงประกวดคันละ3หน่วยจ้ามีถ้วยรางวัลไม่มีเบี้ยนะพี่น้องนะมีแต่ถ้วยรถ VIP เครื่องเสียง VIP รถ VIP นะครับถ้าคิดว่ารถของเรา VIP ประกวดคันละ3หน่วยนะครับรางวัลก็1 2 3 4 5เป็นถ้วยรางวัลไม่มีเบี้ยติดปลายนวมไม่มีนะนี่ก็เอาเบียร์ขันสมัครของฐานนี่แหละรุ่นละ3บ่อย3บ่อยคันละ3บ่อยไปซื้อถ้วยรางวัลเถอะถ้วยก็3 400กันหรอกไม่ใหญ่ถ้วยใหญ่ถ้วยยาวไม่ใช่แล้วสมัคร300เอาถ้วยเป็นพันเนอะไม่ใช่แล้วพอดีบ่สวยบ่สมน้ำสมเนื้อแต่ถ้าสมัครรุ่นพันนั่นผมเอาถ้วยยาวถ้วยใหญ่ให้เลยเอาตาแต่เนียน300ถือว่าให้ฐานได้เอาหลอดมาโชว์กันส่วนในส่วนของประกวดในส่วนของประกวดผมจะมีไฟแบบเล็กๆกันไฟดวงเล็กๆไฟแคมปิ้งนั้นไฟฮันวัดนั้นไฟลำวงนั้นเอามาโยงตรงกลางเลยทิ้งโชว์เครื่องเสียงนี่โมนีนไอ้พวกนี้มันน่ากินกลางก้าวพวกนี้มันชอบในที่มืดมันชอบในที่มืดพวกนี้มันโชว์ไฟหลอดเครื่องเสียงอย่าไปยุ่งกับมันมันชอบในที่มืดยิงมืดได้มันยิงดีพวกนี้มันชอบมันถือว่าได้โชว์ไฟหลอดเครื่องเสียงมันตาในที่แจ้งโอ้ยหลอดเครื่องเสียงไม่จอดมันกลัวการข้าวจอในที่มืดยิงได้ยิงที่มืดมันนุกกันมันเต้นกันเมนู
คู่มึงให้มึงปล่อยคู่20อันนี้

รีบติดต่อมาเลยช่องเพราะว่าไวนิ้วข้างหลังบังผากบังขับไวนิ้วยาว10เมตรกว้าง3เมตรเท่านี้เองเต็มแล้วเต็มเลยช่องผู้ให้การสนับสนุนผมไม่ขยายไวนิ้วนะไม่รู้ว่าไปครึ่งตรงไหนแต่เดียวนี่ก็ครึ่งหลังเวทีนะครับยาว10เมตรกว้าง3จะบอกช่องผู้ให้การสนับสนุนก่อเห็นชัดแล้วติดต่อมาตั้งแต่เนิ่นๆช่องฮัทเยฟูมูลปาร์ตี้เพราะว่าแต่เดียวเต็มซึ่งเต็มผมขยายไวนิ้วไม่ได้ว่าไม่รู้ไปครึ่งตรงไหนแต่เดียวต้องครึ่งหลังเวทีอย่างเดียวหลังดีเจช่องละ500หลอดกาแฟ1คันหลอดโชคันละ100ส่วนไทมุ่งไทมุ่งที่เดินเป็นพานอยู่ตรงนั้นก็ชมฟรีจ้ะเดินไปเดินมาเดินในตาลายกันนี่ชมฟรีเออ

วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้ติดตามรับฟังนะครับทาง 99.0 นะยัย 92.2 แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีสวนดีเจวุฒิเช้าบ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นนะครับไปแล้วสวัสดีจ้า

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่งเกยน้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: กิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

วัสดีทักทายครับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควแดนไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าน้าอาพี่ๆน้องๆโปยามาปะกะตรวจปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาลอกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสือได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาตีนุ่มอรมดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอรมดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้ง

0: ตาโง่งามกระซิบไทยครับ
1: อย่าปล่อยให้ความเหงาทำร้ายคุณคลื่นนี้ฟังซะรับรองไม่เหงา Listen

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 นะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเรื่องยางครับ

0: มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางโกนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาคันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่074-460-099นะครับ074-460-099หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อคนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางก้อนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ
1: อย่าปล่อยให้ความเหงาทำร้ายคุณคลื่นนี้ฟังซะรับรองไม่เหงา Listen

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอารมณ์ดี18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ16ปี

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดตายของรายการแล้วนะครับขอดิ้งขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีชายง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังร้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปลานิลทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอียมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มบรมดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีสกาดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849646

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
1: ล
2: ม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนาม

080-536-2644 เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดขันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

สวัสดีครับพี่น้องโอ้โหมื้อนี้นะฮะคึกคักตัวนี่ถามเด้อแถวนี้มีไผถึกเอิ้นว่าส่งลุงส่งป๋าได้บ่ครับเออหัวเราะแสดงว่ายอมรับเด้อ

だいこのขอบคุณเจ้าเมลัดคิวเพลงอยากฟังพี่อ้อมโฮมเพลงมาเมียสดๆ สักครั้งหนึ่งและอีกครึ่งของฝันได้เลยเจ้ามาเมียช่วงนี้มาเมียมาแรงคอกันทุกเวทีเลยนะเจ้ายินดีห้องก็ฟังเจ้าศิลปินต้นฉบับเพลงมาเมียคือพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นะเจ้าแล้วก็ไอ้จรัญมโนเพชรเป็นผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากเรื่องราวที่เปิ้นบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วตำนานฮักนะเจ้าของเปิ้นฮองว่าสองเชื้อชาติ

มันก็ไม่ได้ใจดีกับเราเท่าไหร่แล้วเธอยังหายใจอยู่ก็ต้องไปต่อ

เรียกคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอะไรอ่ะแต่ยิ่งสั่งก็บาดเจ็บเจ๊กินกินเล็กกินไปสิว่าจะมาหรอคุณผู้ชมรู้ไหมนะคุณผู้ชมรู้ปะไม่รู้รู้แล้วมึงสารแน่จริงนะไปตามสองคนครับมึงเรื่องใครการบินจะบ้าไปจะบ้าโถโถจริงเชียวกำลังกราบครับก็ขับต่อไปรถอ่ะ

0: านวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใจใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มันไปถึง
1: MB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
2: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
1: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น. 0618

าร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดขันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย097-974-3680คุณเบนซ์097-974-3680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไม่ถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes
1: 나도 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศไปกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: ถูกมันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร

0: มอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาท์Airport เปิด 11:30 น.ถึง 01:0618955970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อรอให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

ครับเมื่อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักออกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามูเจ้าแบบมันไว้ไงครับ

มึงเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องขี้ที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่มานะ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไม่ถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: ่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:18:95:59:7 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอบต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด่านนอกสำรองซุปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680ป่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

มันก็ไม่ได้ใจดีกับเราเท่าไหร่แล้วเธอยังหายใจอยู่ก็ต้องไปต่อ

ีวิตกูไม่ได้เกิดมาสบายกว่าจะยืนแม่งล้มแทบนับครั้งไม่ไหวบางคืนร้องไห้คนเดียวจนหลับไปแต่กูยังเชื่อว่าคนที่ไม่ยอมแพ้สุดท้ายต้องไปถึง

นที่สำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง